0: เหตุการณ์นั้น
1: ถ้าคิดได้มากกว่านี
0: ้ลามุตัลลา
1: ลาตันนี้ไปเกี่ยวน้อยถือว่ามีความร
0: ู้ล้างเอง
1: ถ้าที่เราไม่ได้เป็นสิ่งเดียวแต่เพื่อนว่าจะทุกคนทำไมไม่เอาเป็นเรื่องอะไรแต่เองไม่ถูกกันเลยแค่เป็นอะไรแค่ว่าฝันมันใส่น้ำเงินถึงไหนเงินเงียบอยู่ตบันตัวนี้ดูดาวกันดังจากที่ข้าบ้านอยู่ตั้งตั้งอยู่ถ้าตัวนี้ว่าทราบบนเส้นทางที่ออกไปนั้นเขาเรียกเร็วงั้นเราต้องเงียบเงียบ